0: ไปจ้าเอ้ยกากากาเอ้ยมาเปื้อนนั่นปลงอภอนี้อภอนี้เอ้ยมาชกนี่มาองยาเอ้ยอภอบวกตัวกระเส้น
1: อาจูอาภอ在说什么呀
2: 阿婆说等一下会有点疼
1: 哦阿婆没事我不怕疼
0: 哎呀哎这带不身呗哎呀没跟他打身嘛翻身呗
1: 真的吗哎阿婆您慢点
0: 跳白兔练练白兔整งบมือไปทวงร้ายรวยมือเช่นมา
2: 太好了
0: ไปถูกสิวันนี้นะ
1: เอ๊ะ阿婆
0: 哎
1: 我的脚好像没那么疼了呀
0: เช่นนี่ไปตะชกไปมา
1: 您的药真神奇啊
2: 吴老师哎
1: 这个球不是我们那天踢到河里的那个吗
2: 我捞回来了还给您
1: 你喜欢吗喜欢的话老师就